บอกให้ยิ่งเอ็นอย่าเรียนในยองไอ้จังไรคนละดาวกระดับคนละไฟกับไฟนี้จะโดนไฟบอกเรียนจริงเนี่ยไปยิ่งไอ้เสียนี่ไปยานี่เจริญยานี่ยารำจริงไม่เจริญยานี่เจริญยานี่เจริญยานี่เจริญไปยาอัตราไงมันยิ่งบ้าไปยาอะไรนมัวจะหิ้มกับจัลเซลุมจัลกายยาคำเจริญไงว่าขยอรักว่าบ้ายาอัตราคุบุรีไม่ได้ยำลำบายวันมันกันนาร์วันมัดวัลก์เคนเรียร์สุลยาที่เดือบาดอะไรที่สันติยายยามุสตาบนิลมุสตาบนิลมุสตาบยามักยามัดีครั้งเลนไปไม่ได้มิชินยาดายอยเซลคุบัมมาชวนเซลินเซลรองก็เซลรองก็ยี่ยามัตลาควายมัดยักษ์กุลนาวฟีเจตุเรียนเนปเบกยิ่งมาฟลุกเอเดียมาสังเกตเลนยาดีสบายยาที่อาญากรรมอิสลามนี่จักรกับบาดาวยาเย็นรียาที่มุริเชนบาร์มนาอียาบัวเล็กลีบัวเล็กใหญ่ปัจจาร์อันตรายมาบุรีอาลีนายาอามีรายยาบัวเล็กจงใจบัวเล็กบุกี้ปัจจาร์ยันนักวิจารณ์ดันยามาตุนเดลฟาวายที่ยาเขยอร์ยาที่มาไปมาเลยกำมัลสัตตาลุไปเจ้าหนึ่งบุไดยามุจบาเนลมุจบาเนลมุจบายามาขยามาตัวเนี่ยเช่นกันมูซากลามุไลมอร์นมุสลาวันยิ่งดูมุขจุลีมันลับจะตายมูซาคนีมวยลับตัวนี้มุสลายามันจุนอาเจตขรมุเดงยิ่งมุสบายดาริงบุรียาเซลบัมไบมาชินมาอัปรานเจดีเดียกเลิศมาชินดูไรนอร์มีได้ตัวมวยมาชินบ่วุสุโอสุตุริยาลมุริยาเจเนลไอเซริอาลจัลลิฟินุนเบเรลวาตุเบลมอดักบาลบีวาชินูเบนนาลาตายเซริอาลตักเมย์คอร์คอลใบคอยคอยลยาตักบาลเบบาลเลวันอีซาลไอเซริอาลเลียลจามูราชินันบาลเลี้ยงอัลมาร์เลี้ยงอัลบัมบูร์อธิจายายยามุนตะกามิลมุนตะกามิลมุนตะกายามัลกิยามะติบอนิจิบริยายอันตัลมุกัดเดมูวัลคารีบะตุซิลวาดาดัลคาดีมีอาเดบาร์คิลิดาบายจินนาเรคุยวาดักคารีบะติอาตุเดนเลสบายบะมัวกันเซียนเซรีเซียนเซรีบายจิราดิอันดาเลตคุณบ่าวีกาวนาอัลามยารำดุดำดำดอกซาดันยามุลีนิบายยารักเจ้าสังเกตอมที่มาเจ้าพยุกเจย์ลาบัยกาจำสิลาวิชูลมวยใจใจน้าวิจารสารกันสมมาคาร์บัลมุสตาบะเซนซุนวายาบอกเลยรบียร์ไอขุดบัวเย่ดายลาวิชูลเดียร์กามุลยิ่งยานีอัมคายานิฮีมีเย่บักไอบาร์มักีกัตุวัชเรียตอวันนดาما الدنيا بو إلى الورا يا جن واي يا إمام لام بحرنا داس نقولين تدي يا إنهم تدي كل تدي توي كل ما نداي يا مرتجا من مرتجا من مرتجا يوم القيامة ولا يا كارا نجزاي كل أمدي كل أمدي كل نجكوزاي كل أمدي يا نمبالا كبتاي يا نيل فل فل فل فل بجايكم ko abudre ala yame bala qaraay wa ayo tafana de gende sabdo tunu so ko kaya de je kaje do do ka segi balaay kula ka baso ab de gende so do tunu so so jo mo arjun ar gori tarale ay yalla le so ab yalla le sab ya mustafa so jo mo jal jal ari na man tabaraay kula am dire kula nyaku jo yalla le am يا عبد يا باي قري يا عبد نجاي يا نام بدر يا عبد نجار يا عبد نمر يا ياري أبينك شغله نبدي آي يا مصطفى من سان بكي بتليات بتليات بتبال حيدا زمان باي يا مصطفى من سان تطي بتليات بتليات بتبال شوكي سين نجاي سيوا ما تقول نجسوا ولا جسنا سيدي ko mai musar se bitu burau bitu gurtu kai